สวัสดีสวัสดีสวัสดีกุ๊ดมอร์นิ่งกุ๊ดมอร์นิ่งกุ๊ดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านกำลังขับรถขับลางทั่วโลกขอบใจลูกบินเดียบนอันแชร์ให้รายการวันนี้ขน้อยเออสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห่งทุกฐานทุกฐานวันนี้ว้าววันที่20เดือน September วันที่20วันที่9เดือนขน้อยเดือน9 sorry about that ที่20เดือน9ปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวมาออกอากาศสดเริ่มแต่10:51ตอน20เด้อของทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์อ่ะจะว่าขน้อยก็ดีใจที่ได้มาที่มาอันมันยังคนมาได้มาสวยพ่อแม่พี่น้อง30กว่าปีเลยเด้อขน้อย30กว่าปีแล้วว้าวบ่ได้เงินได้คําได้มาล่ะนี่สิบอกความจริงขน้อยมาล่ะ you know babe I'm here you know that volunteer is not no charge I would say that but okay ความภูมิใจของเฮาเนาะขน้อยที่บ่ได้สวยได้สวยสังคมแล้วก็สวยภาษาเฮาแน่อย่างน้อยในเขตทรอนโตเฮามีก็หลายอยู่แต่ว่ามีสเตชันเนาะเมืองออนเทเรียของเฮามีสเตชันอยู่จังซี่ sorry เด้อขน้อยเด้อต้องจังหน่อยกินน้ำสิกินน้ำใส่กับเขาเฮามาเฮาก็ภูมิใจแบบว่าดีใจนะขน้อยดีใจแต่หลายบ่อนเพิ่นก็มีแต่ว่าอันนี้สำหรับเขตทรอนโตเฮาเนาะเอาสิว่าเลยกะว้าว over 30 years can't believe that 30กว่าปี30กว่าปีมาติดตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าบ่ได้อนันต์ก็เป็นอย่างความภูมิใจที่ว่าเฮาเป็นคนลาวเนาะเฮาก็อยากสวยคนลาวว่ามันสวยคนลาวขน้อยอําเบว่าภาษาเฮาให้อย่างน้อยบางคนก็ไปน้ําลดน้ําล่างในระยะนี้เพิ่นฟังได้สบายสบายฮอดบัฟฟาโลคนได้ขน้อยได้ก็ฟอร์สเนาะอันนั้นเพิ่นก็ได้ฟังได้คือกันไปว่าเป็นคลื่นสั่นแต่เดี๋ยวนี้บ่เป็นหยัง Facebook สบายสบายคนบ่ได้ฮ้อนบ่ได้หนาวฟังได้สบายสบายก็ดีใจแต่ว่าสิเว้าเด้อมื้อนี้มื้อสุดท้ายเด้อขอหน่อยเด้อทางสถานีสิมาออกอากาศสดอาจจะเป็นเทปเป็นหยังเนาะเปิดเทปแล้วว่าน้องขอหน่อยก็ชื่อสิบ่ตามเบิ่งนี่สิบ่มีเวลาหลายนึงมาเพิ่นบ่มีชํานาญเรื่องเป็นเทคนิเชียนอีหยังเถื่อแต่ว่าเพิ่นสิมาเฮียนก็เลยก็ยากอยู่ขะเนี่ยยากอยู่ขะหน่อยการไปกันมาบ่แม่นของง่าย so the ที่นี่มื้อนี้เป็นมื้อนี้มันมื้อสุดท้ายแล้วขะหน่อยสิอยู่นี่จะสิมาขะหน่อยต้องมา I think let's see เดือน November วันที่13กลับคืนพอกลับคืนมาเดือน November วันที่9ที่เก่า yes so gotta be here จังหน่อยขน้อยจิตเช็ก what is that what the date for what is the date for like oh come on this one what is it here the date for November ไปดนเด้อขน้อยเด้อ wow no วันที่15 sorry about that no November วันที่15เด้อมานี่เด้อพบกันตอนนั้นขอโทษเด้อขน้อยเด้อเวลาขน้อยจังสิอ่านจังสิอ่านที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนวันที่15จังมาแต่ครามาแต่วันที่9วันที่9มันถึงวันจันทร์เนาะแต่วันอาทิตย์จะมาถึงวันที่15โอ้ยสิเหงานอนมาพ่อแห้งแล้วพ่อแห้งแล้วเหงานอนจังสิว่าจังใดกับเป็นหยังเด้อขน้อยนี่ธรรมดาคนมันไปพุ่นมันอากาศนิดนึงขน้อยซะบ่ได้ว่าชวนอยู่but about not 24 hours to 15 hours different right or whatever it is for because it's 24 แล้วไปพ่นกลางคืนมาพี่กลางเว้นโอ้ยบัดสิมาขน้อยโอ้ยบัดสิมาน่ะน้ําลูกเต้ายามครอบครัวนอนขน้อยย่างอยู่ในเฮือนขึ้นลงขึ้นลงโอ้ยจะเป็นทรมานคันสิว่าแล้วอ่ะเกือบเป็นเดือนจังได๋ขน้อยเวลามันยากนะเวลาไปเกือบเป็นเดือนจังสิจังสิกลับคืนเวลาเฮาคืนมาไปก็คือกันโอ้ยทําแม่นเนาะ

I don't know, but no choice. No choice. Okay, I don't know. Khono, I call to the long tail and Wi-Fi. I don't know. It's just so annoying. I don't know what to do. So อย่าลืมขอหน่อยเอ้ยสิอ่านกับบ่ได้อ่านพ่อแม่พี่น้องกับบ่ได้ได้นี่นะโทษเด้อขอหน่อยอ่านกับบ่ได้เพราะไว้ Wi-Fi ขอน้อบ่ฮู้ว่าเป็นหยัง Wi-Fi ลังเถือเพิ่นได้เพิ่นบ่ได้โทษๆเด้อขอหน่อยโทษเบิ่งเด้ออ่านก็เด้อบ่นี่อ่านพี่อ่านน้องสบายดีลูกบินเดี๋ยวขอบใจเด้อลูกขอบใจหลายๆเด้อลูกขอบใจอยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกเด้ออยู่ดีไม่แห้งโอ้ you knowYes, I'm going to try my best. I'm going to try my best. Oh, สบายดีพันลักกี้ I have no time though. So, มื้อนี้มันมือสุดท้ายที่อยู่ station เฮาเพราะว่าสิไปมื้ออื่นก็อยู่ย่นแหละขี่ย่นแหละไปอยู่ย่น All of you, สบายดี sis. I'm good. How are you? Good. Yes. So, this is my last day. Okay, sis, I'm going to be, you know, back home เฮาSo tomorrow, my departure day. So, okay, there. So you're not gonna see me. Well, when you're gonna see me picture or somewhere, I might be. เอาออกเอาเขาอยู่บ้านครับผมเลยเนาะม้วนขอบใจเด้อขอบใจนางเพลงขอบใจนางแหม่มเขาไปนั่นล่ะเด้อ Are you okay, sis? You okay now, right? น้องสาวขนอยไปตากลมตากแดดบ่ได้นั่นขนอยหลายคนเด้อบ่อยากสบายบ่แม่นแต่อันนั้นได้ขอบใจนางแฟนขอบใจทุกอย่างขอบใจน้ำจิตน้ำใจเจ้าคือการเดินนางเด้ขอบใจจะ yes โอเคขอบใจนางขอบใจหลายๆ so ไปเที่ยวก่อนเป้าแทนเขาหน่อยเป้าสีน้ำตาลก่อนสีน้ำตาลงามได้สีน้ำตาลบ้านเอาเวลาทำมางามๆกันสิว่า yes veryBeautiful skin. I'm going to tell you that. I love that. I love the tan bản hao. Ngam. Bên si ngam. Ong tong. Yes. Thank you, sis. Thank you. Yeah, thank you so much. Oh, by the way, by Vancouver. They say by Vancouver. They're connecting by and Pathet Thai. Like, I'm by bản hao. Wow. Going to be it's a long flight. Can you believe that? The Vancouver by hao and Bangkok, nah.เกือบ16ชั่วโมงโอ้ยเสียจังได๋แอวก็สิฮักหลังก็สิปวดไตก็ยังบ่จักเลยเด้อนี่นะกินแล้วนอนแล้วกินก็ยังบ่นั่นนั่งหลายนั่งก็สินั่งจังได๋นั่งก็หมดนั่งแล้วนอนก็หมดนอนเลยเนาะ no choices อยู่อย่างน้อยถ้าไปนี่ไปหาแวนคูเวอร์ at least less than 6 hours right ก็ยังใครแต่ว่า different เด้อ sis บ่ไปหาแวนคูเวอร์บ่มี meals there no meals so we have to ซื้ออาหารไปกินอยู่หันน้ำเพิ่นสิให้อยู่แต่บ่มีอาหารWow, they cut off a lot these days, so no choice. Hey, bro! Yes, thank you. Your song gonna be the third one over to the Sam, the brother. To the Sam. Right now, just a song for you. How can AI just be the brother. Thank you so much. Thank you.Yeah, my last day today, bro. My last day, so. okay. Well, Ben Yang, I might be post some picture or I don't know about video, but we'll see. Okay, ขนอยเขารายการซะเนาะล้มผีล้มน้องหลายแล้ว Okay, อย่าลืมนะขนอยเด้อ So, September 22, เหม็นเขาเปลี่ยน season, เปลี่ยนฤดูเป็น fall แหละบัดนี้ใบไม้กับกำลังเหลืองขนอยสิบ่ได้ picture งามแหละเพราะว่านั่นพ้นสิเปลี่ยนนั้นพ้นสิเปลี่ยนมัน September 22อาจจะเป็นวันคานเพราะว่า21ขน่อยไปเป็นวันจันทร์ so วันคานเป็น fall เลยเดินใบไม้ตกมันหนาวแล้วมันนี่หนาวแหละมื้อนี้ก็ยังห่มอันนี้อยากหนาวอยากเย็นจังหน่อยเลยได้อยู่พี่เด้ออือฮึก็คืนมานี่เรื่องเถือนอยู่ผู้เดียวมันก็จะฮ้อนอยู่ได้ขน่อยเอ้ย so okay เนาะขน่อยสิอ่าน today is going to be let's see is it this one not this one rightgonna be ทางบัดลาวอันเขาน่าก็บริไปห่วมเพิ่นบัดลาวอันบัดลาวชนโชเพิ่นจะมีเพิ่นมีอันเฮ็ดตักบาตรเขาน่าทำบุญเขาน่าก็เลยบอกประธานว่าบ่ฮอดเด้อเพราะว่าเฮามันอันนั้นเนาะ let's see where's that bro I have too many phones so gotta be on this one then let's see so ลังเถือเขาน่า oh my goodness what happened hereขน่อยอย่าลืมเนาะทางว่าเราช้อนทุกของพวกเราเป็นจะมีการอันใดเด้อขน่อยเด้อวิการทำบุญขอเชิญชวน

ขอเชิญส่วนผู้ขอเชิญห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาบุญผาป่าสามัคคีขนอนเดอวิทยธรรมพุ่งขาทั้งหลายมีภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดรวมทั้งคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดขนอนเนาะแล้วก็อันปราผู้ทรงคุณวิถีที่ปรึกษาคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรเสื้อเสริญฐานพุทธบริษัทผู้ใจบุญและกาเหลื่อมใสในพุทธศาสนาทุกทุกฐานรวมเป็นเจ้าภาพและเจ้าศรัทธากองผ่าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายให้แก่บัดแล้วชนชุบเพื่อทอดโฮมมูลศรัทธาและกาจตุปัจจัยนครหน่อยเพื่อใช้ในการปุราณการปฏิสังขรณ์อาสอมแป้งลังคาวัดของเฮาเนาะขอหน่อยเนาะของพวกเฮาและห้องน้ําที่กําลังอันเพและสุดโทมตามกันตามการเวลาเนาะขอหน่อยมื้อนี้เด้อขอหน่อยเนาะหมู่บ้านนี่เพิ่นอันนั้นแหละแต่ today is a Sunday วันที่20เซินๆขอหน่อยอยู่ที่ว่าอยู่ที่อัน School Gym 30 Gosford เด้อขอหน่อยเด้อฮู้ดีทุกๆท่านไปเด้อขอหน่อยเด้อเพิ่นเตรียมแล้วในระยะนั้นพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์เจ้าอธิการวัดเนาะและก็ฐานพงศักดากองวงไสประธานคณะผู้อุปถัมภ์วัดของเฮาและก็ฐานบุญรอดธรรมวงศ์ผู้นำพาอันคณะเจ้าภาพเชิญนักขนอยขนอบ่ฮอดบอกเพิ่นเลยว่าขนอยบ่ฮอดมันคือว่าเฮาเลยเนาะอันเมื่อกันยังเตรียมขน่อยมือมาเฮาก็ยันลงยันลืมยันลงยันลืมจะหน่อยลืมนั่นลืมนี่ก็บ่ว่าว่าได้อันนี้ก็ดีเพราะว่าเฮาไปก็อยากเตรียมตัวเองให้อยู่แบบว่าให้อันนั้นนะ sorry เด้อขน่อยเด้อให้จิตใจเตรียมใสแต่บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคันซี่อันว่าเลยกระสันกระสิเมื่อบ้านขน่อย I don't feel good I don't know somehow the way บ่ฮู้ว่าเป็นหยังว่ามันใจขึ้นใจลงบ่จักลังเถือกับนอนกับบ่รับลังเถือกับหันใจกับบ่ได้ไปสงสารบ่ฮู้ว่าได้นี่แหละเด้อเซินเนาะโอเค let's see ก่อนไปเซินๆเด้อขน่อยเด้อไปห่วมไปนั้นเฮาSee that's what happened when I do it alone it's not easy เด้อขน่อยเด้อลังเถือ Wi-Fi คนอด Wi-Fi เพิ่นก็ได้ได้นั่นน่ะเนาะwhen says whenI know here, oh no, that I'm back here, sis. I'm be back here, though. But then, la ba, ma leo, ma leo. Oh, the loud new year, when she's gonna be so hot then. Why you wanna do, though? Gonna be so hot there. Super hot, super hot. Yes. Okay. Oh, okay, sis. Let's see, April, May. Oh!ไปปลุกเพื่อนอยู่พูนบอสิสว้าว I saw that though I saw you when you posted that's nice so next time we're gonna go visit each other เด้ออยู่พูนไปขึ้นเพื่อนใหม่นำกันWhere is it that one I'm looking for because I มีอันนั้นเฮาพูนอันนั้นโอเคบ่เป็นยังขนอ่านตัวนึงไปแล้วขนอจังสิอ่านให้เพิ่นตัวนึงเนาะอ่านให้ฝืนตัวหนึ่งขอหน่อยอย่าลืมเดินทางวัดลาวิวันนารามเพื่อจะมีการตักบาตรห่อข้าวสลากเด้อขอหน่อยเด้อแม้วันที่27เดือน September พ.ศ.2569ขอหน่อยงานอุทิศส่วนบุญกุศลอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีการเขียนสื่อโอ้เพิ่นบอกว่าเนาะโอ้อันนี้ขอหน่อยตามผิดของประเพณีเฮากะแม่นเนาะผู้ลงหลับไหว้ในจี้อ่ะเด้อขอหน่อยเด้อเพื่อให้พระสงฆ์อุทิศไปให้ว้าวขอหน่อยคันนี้เด้อพุ่นว่าบุญของเขาอุ้ยขอหน่อยก็สิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮาเด้อบุญห่อเขาอันห่อเขาสลากบุญห่อเขาสลากขอหน่อยสิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮานี่ได้นึงพุ่นบ่ให้เขียนสื่อเด้อขอหน่อยใส่เด้อเพิ่นสิอุทิศบุญกุศลไปหาผู้ที่ลวงหลับไปแล้วขอหน่อยก็ขอเจริญพรมายังออกต้นญาติโยมทั้งหลายเชิญทานเขาห่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญห่อเขาสลากเพื่อผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทางปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรด้วยขน่อยเด้อเหมือนดังที่สาวผุดเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลขน่อยเด้ออันนี้ทั้งวัดลาวิรวันเฮาเด้อขน่อยทุกๆฐานฮู้ดีอยู่

ได้อยู่ใส่ก็ดีเนาะ1796 Airport Road Caledon Eastทุกทุกทานหูดีขน่อยเดินเซินเซินไปแต่แท้เซินไปรายการขน่อยสิอ่านเฉพาะของเพิ่นซะเนาะเพราะว่าขน่อยบ่ได้อ่านผิดนะอันนี้ So this is let's see ขน่อยลอยกระทงบุญอีหยังขน่อย let's see ว่าเดี๋ยวจะเชิญร่วมงานประเพณีประจำปีของอันเพิ่นเนาะปี2026แม่นเพิ่นจะถืออันนี้บุญอีหยังขน่อยนี่เบิ่งดู let's see ลอยกระทง at the อยู่ในห้องน้ำลายเฮือไล่เหือไฟที่สะน้ำบุญตักบาทและ400กระทงขนอกเพิ่นว่า100กระทงก่อนวันเสาร์วันที่24เดือนขน้อยเดือน10เวลา 18:00 น.สูตรปริมงคุณและก็ลอยกระทงซาเทเดย์เด้อขน้อยเด้อทุกท่านผู้ดีไปเปิดไปจักหน่อยเฮ็ดอันลอยอันกลอยกระทงหั่นแหละเนาะภาษาลาวทางวัดมีกระทงให้บูชาเด้อขน้อยเด้อ The Temple PriceA service of the sell to sell the gatong, the gatong, sadaka loy gatong loy tuk, but khanoi loy tuk so lo pai, khanoi gatay. A bad luck and good rate of the sadness and gain good health.Why not? โคซื้อขน้อยห่วมทำบุญบุญออกพรรษาบุญออกพรรษาขน้อยห่วมสิบุญออกพรรษาขน้อยบุญออกพรรษาตักบาท The End of the Lent มันเป็นอวัติวันที่สหาเดือขน้อยเดอหนังสมาธิไหวพระหับศีลใส่บาทถวายสังฆทานฟังธรรมเทศนาเดอออกโทเบอร์วันที่สหาเมนตักบาทเสาสี่เมลอยกระทงทางวัดลาวิรันอารามของเฮาเซินๆทุกท่านเด็กน้อยขน่อยว่าได้ไปลอยกระทงน้ำเพลินเลยเนาะ usually ขน่อยไปวันเสาร์โอเคอยู่วันอาทิตย์ well and I have a hard time แล้วอันนี้ขน่อยสุดพิเศษเดินในทางสมาคมจีนของเฮาเพิ่นจะมีการเฮ็ด 33rd anniversary ขน่อยเซินทุกท่าน I know I'm not gonna be there you are you to be the whole MC ให้เพิ่นเลยก็ไปเต้นไปฟ้อนว้าวขน่อยเซิร์นห่วมงานครบรอบ33ปีสมาคมลาวจีนออนเทเรียโอเดอะคอนเซิร์นทุกฐานไปห่วมเด้อขน่อยเด้อเขาห่วมงานฉลองครบรอบ33ปีงานจะได้จัดขึ้นในวันที่10เดือน10ออกโทเบอร์ปี2026เริ่มแต่เวลา 18:00 ตอนแรง PM จนถึง 12:00 AM เด้อขน่อยสถานที่ดู NKS Banquet Hall Chinese Restaurant8360 Kennedy Road Unit BO6 ทุกฐานหูดีอยู่ที่มากคำวังว่าทานพร้อมด้วยขณะคงจะสละเวลาเขาห่วมงานน้ำพวกขาพระเจ้าในข้างนี้ด้วยและขอขอบใจหลวงนาทุกฐานประธานสมาคมจีนลาวพองเชน416-417-1234ว้าวอปอนี่เพลงโทรศัพท์นี่สบายสบายเศร้าอิง416-930-6188 ฐานชมบุญเรื่องทอง416-737-2911หักแพงและนับถือว้าวขน่อยสวิลี่ I'm gonna miss that I like that though แม่มบ่ไปบ่นางบ่แม่มบ่ได้ไปบ่ Let's see have to read that too though let's see because I where's that? Because I have to read that for bro. UT Kitchener or Waterloo. เพิ่นจะมีงานอันนั้นขนาดกระจดกับภาษา usually ฮะขนาดบริพรินออกเนาะมันอยู่ในฟง so let me see it's up here somewhere oh here yes yes อย่าลืมนะขน่อยเด้อสิบอกเพิ่นก่อนเด้อบ่สิว่าอันนั้นเลยเด้อบ่สิLet's see. It's about his name though. ขนาดเบิ่งอันเพิ่นเจ้าของเพิ่นอันนี้นะก่อนเด้อบ่อยากส่งให้เพิ่น Yes, this he sent it to me. Where is it? ท่านผู้ใดมีเวลาก็ไปเด้อขออาจารย์คันอาจารย์คันพอดีเด้อขอหน่อยเด้อโอเคขอหน่อยเด้ออาจารย์คันพอดีเด้อHey bro, I'm announcing right now, okay? ขนอดอาจารย์คันฟาดีเด้อเซินเซินชุกสุขสารขนอดไปห่วมเพิ่นจะเฮ็ดงานเฮ็ดงานหารายได้กับแม่นเนาะ Saturday October 17

ปี2026เชิญเชิญทุกทุกท่านเด็กน้อยไปห่วงเทเนลและสิขนอยก็จะอ่านตัวนี้เพิ่นว่าตัวนี้ยาเล็งวันที่โอเคขนอยว่าเลยก็ว่าอีกเนาะวันที่17ออกโทเบอร์บ่แล้วขนอยจังสิอ่านที่อยู่อ่านตัวนี้ซะก่อนมันจังค่ะยาลังเลที่จะเห็นให้ความดีเด็กน้อยเด้อมาห่วงสนับสนุนงานพันชิงทรูพาวเวอร์ดีสขนอยเพิ่นจะหารายได้ให้อันลูกเด็กน้อยผู้สวยเลือดผู้สื่อเลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ขาดโอกาสให้พวกเขาจะเขาก้าวหน้าก้าวพ้นจากความถูกความยากและมีความหวังในชีวิตแม่นเถิดเด้อขน่อยนี่เด้อเฮียบเพิ่นสิเฮ็ดได้งานเพิ่นแม่นตรงนั้นเพื่อว่าความหวังของเพิ่นจากสวยคนกำพร้าลูกกำพร้าอะไรลูกบ่อันที่ว่าบ่มีที่ว่าสวยเลือตัวเองได้เนาะเพิ่นก็จะมีเพิ่นจะมีอันน่ะขน่อยมีมินเนียบจริงจำใจอันนี้ว้าวอะไรตัดโปรเจกต์อะลอตโตเยสโซกันในบีเลตซีมวยไทยเด็กขนอยมวยไทยมวยลาวคิกบ็อกซิ่งอย่าง Saturday October 17, 2026 you see St. Peter's Adventure Legal Oh my god Lutheran Church oh อยู่ในโบสถ์เด็กขนอยอย่างนี้เนาะแต่2โมงอันนี้เดี๋ยวดอพนอันนั้นเนาะ2โมงอันนั้นโอเคอยู่อาว่าสังสักหน่อย810 King Street East Cambridge ขอเชิญนะขน่อยเพิ่นจะเริ่มสตาร์ทเพิ่นเริ่ม3โมงอย่าลืมนะขน่อยเด้ออยู่ในอันเพิ่น30ดอลลาร์นึงก็บ่ได้30ดอลลาร์ให้ไปซัพพอร์ตเพิ่นแล้วก็มีแต่ว่ามีอาหารหวานคาวแล้วก็มีแต่ว่าบอกว่าเพิ่นศาสนาเพิ่นอาจจะบ่มีเหล้ายากินเด้อตามที่ว่านั่นขน่อยเอ้ยเหล้ายาหั่นเพิ่นจะบ่มีเพิ่นจะมีแต่ว่าอันไปซัพพอร์ตซื้อปี้แล้วไปกินข้าวไปเบิ่งโชว์มวยเนาะขน่อยมวยลาวมวยไทยจังนั้นเนาะแล้วก็ผู้ใดแต่ว่าต้องการติดต่อขน่อยติดต่อเด้อหาติดต่ออันอาจารย์คันพารี519584 54 26 519 584 54 26 Yes. Okay, bro. Okay, I think I finished for you now. Okay, bro. Yes. St. Peter's Evangelical. That's right, bro. Lutheran Church in the boat. Sorry though bro, I don't think I can say this word though. 810 King Street East, Cambridge. Okay, thank you the bro, you're so generous. You are the best for the community. Okay. ฟังฟังเพราะว่าส่งให้ฝนตามอันนี้ Okay, ได้ขน่อยเด้อผู้ใดก็ได้เชิญไปแท้แต่ขนอดบริอยู่ขันอยู่ขนอดกระสิทธิ์ไปสงสัยเพิ่นมีแต่กลางเว้นนอดกลางคืนเพราะว่าเพิ่นบ่มีเบื้องตามในบริมีอันต้องต่อต้องตีมีแต่โชว์มวยซื้อบ็อกซิ่งมวยไทยอันมวยลาว yes poverty อย่าเพิ่นให้คนที่ว่าบ่มีอันเป็นใดนะขนอดบ่มีอันว่าจังใดบ่มีลูกกำพร้าบ่มีพ่อมีแม่โอ้สำบลุงเฮาจังใส่หรือว่าย่ากำพร้าหรือว่าอาจจะแม่นมีเสียองค์ะเล็กๆน้อยๆอันนี้น้ำใจเพิ่นน้ำใจเพิ่นดีอีหลีขน่อย yes yes so yes ขอโทษเด้อขน่อยอ่านบ่ได้อันนี้เบิ่งก่อนเด้อไปก่อนเด้อเพิ่นส่งมาหายสิเปิดเพลงก่อนเด้อเพลงรูปบินเดี่ยวได้นี่นะ Then I'm gonna come back with the ผู้เดียวก็อ่านยากว้าว a lot of นั่นมัน my goodnessฝนตกลินโอ้อยู่ชายแดนแม่นดูบ้านป่าเฮืองเมืองสิบเป้าเมืองยังหลู่อันนี้โอ้อีแม่แห่งบุญจักเมืองซบเบาแขวงหัวพันขอบใจเด้อลูกอยู่พี่กับวัดสิตกอยู่กับอีหยังบ่โอเคขนาดเล่นเพลงลูกบินเดียวไม่ยังลูกเพลงบินเดียวอีหยังนี่นะเบิ่งดูนี่เบิ่งเพลงยังนี่น่ะโอ้ยนอตเยดนะฮะทุกดาวน์โหลดนี่ลูกโอ้ยหักแต่บ่หักแต่บ่จริงใจหักแต่บ่จริงใจน้อยเป็นผู้ห้องบ่น้อยบ่ลูกบ่โอเคเด้อขน่อย have to write down ก่อนโอ้ยมื้อนี้ว่าขน่อยว่าสิอ่านเล็กๆน้อยก็

ายพูดกดจดขอโทษเด้อกดจดก่อนเพิ่นบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องรายงานให้เพิ่นดิว้าว my goodness there was a station I need later

โอ้ขน่อยเพลงนี่ม่วนม่วนเด้อเพลงแท้ออริจินัลออริจินัลแท้ๆของม่วนม่วนขน่อยโอ้ยเอาไปมานั่นขน่อยเอ้ยอยู่ลังเถือกับว่าซื่อๆแล้วเขาโชดเด้อลังเถือขน่อยม่วนหลายมันเต้นมันม่วนไปนะ I can't stop myself ตั้งสมนะเออโอเค so เอามาฟังเพลงสหายขน่อยก่อนเด้อซะก่อนเพลงตัวนี้นะเพลงผลม่วนม่วนได้ไม่ยังเพลงอียังหันโบรฮะโอเคเลตซีเพราะว่ายังให้เพลงฟังเพลงมุ่งมวนล่ะจักหน่อยเนี่ยเขาหน่อยก็เลตซี28เสียงแคนอียังพันห้องมุ่งมวนได้นี่ my friend นี่เลตซี come on where are you now บึงวิลเลียมเอ้ย you have to listen to your song เดี๋ยว where are youI'm gonna turn playing now. ขน่อยเปิดเพลงเลยเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเพราะว่าจะกินน้ำก่อนมันจะเนี่ย Let's see.

นั่นหมดไหนหมดไหลโอ้ยอดีตในครูได้นี่นะอดีตในครูเป็นห้องเพลงเสียงเคนหมดไหลหมดไหลเสียงที่ดีเนาะโบรเนาะอยู่ It's a UOAI but to be

Really? แต่เสียงเพิ่นก็ดีขน้อยกีตาร์มันขน้อยไปเดาไปปีกอยู่เฮือนเพิ่นเด้อกีตาร์ที่ขน้อยลิ้นนั่นนะ10,000 Can you believe that? $10,000 My goodness. คนเฮาคันมากอยู่นี่ตลางเพิ่นอยู่เบสเมนต์เพิ่นขน้อยมิวสิกอันนั้นอินสตรูเมนต์เอียงหมดเลยเต็มเลยแนวมากเนาะกับบทิเพิ่นใดของไผของมันผู้ได้มากจะได้เอาโหลด enjoy the connoi life too short no don't have much time so okay the connoi สิอ่านอันนี้เด้อเพิ่นว่าอันนี้เนาะโอเคอันดีๆได้เดี๋ยวนี้เพิ่นโอเค bro thank you the bro I didn't have time to อันนั้นบ่ได้อ่านโอเค no problem bro yeah thank you so much you too the keep doing that next time connoi สิไปให้เพิ่นเฮียนอันนั้นดีดกีตาร์เพิ่นจะเปิดเสียงแต่ถ้าบุมีเวลาเหมือนนั้นเนาะโปรเนาะ so next time I'm gonna go there ดินให้มีเสียงนี่เหมือนนวลหลายขน้อยนี่ได้อันนั้นเชื่ออัน10อย่างสัญญาณเตือนมักไคลังอักเสบมักไคลังไม่คลังไคลังอักเสบไคลังสุดโทม1เหี่ยวบ่ออกดีเหี่ยวน้อยผิดปกติเห็นมั้ยแย่มักไคลังบ่ดีเตื้อเด้อแล้วก็คันตามห่างกายผิดปกติขาบวมตาโตบวมอย่าลืมเด้อขน้อยเด้อขาบวมตาบวมขาบวมตาบวมเลือดจางโตสีเหลืองโอ้ยอันนี้เด้อขน้อยดีๆเด้อนึแล้วก็มีจ้ำมีจุดในห่างกายเลือดแหลนบอดี้โตหมักซ้ำโอเคคนมักซ้ำๆง่ายสันดอกเหี่ยวเป็นฟองกินเม้นหลายขอโทษเด้อคะแนนบ่ดีขน้อยอ่านมาแชร์กันแล้วก็โตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนจากโปรตีนหัวไม่ยังขน้อยขน้อยบ่เข้าใจตัวนี้เนาะอันนี้เพิ่นเขียนขน้อยก็ว่าออกมาเนาะจากโปรจากโปรตีนYou know why this is some Punkian. Sorry, Khanoi. Khan Punkian English, na. Khanoi kan, pen bahasa la Khanoi kan, bo pen pada ni. Piu sam, on pia bo mi heng de. Ani mak kelang sia de, mak kelang de Khanoi de, jangan lupa. An, ikan neng, song tua de. Mak kelang aksep, mak kelang sud som de. Niaw bo ok di, niaw noy pi pukati. Ina.ตามห่างกายเฮานี่ผิดปกติอีกขั้นตามห่างกายซอรี่ขั้นตามห่างกายผิดปกติขาบวมโตบวมเลือดจางโตสีเหลืองมีจ้ำมีจุดในห่างกายแล้วก็เลือดแหลนบอดี้โตและหมักซ้ำง่ายเด้อขน้อยเด้อติดเห็ดยังก็ซ้ำโหลดจังซั่นเหี่ยวเป็นฟองแล้วก็กินเม้นหลายโตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนหัว I'm not sure ขนาดตัวนี้ the sorry about that the ผิวดำอ่อนเพลียบ่มีแห้ง that's it and you know the kidney infection ขนาด make sure that yes oh my goodness nobody I'm not alone when you're alone make sure that you control your thoughts so ระวังเด้อขึ้นไปโลโลเล่เล่ได้อยู่ผู้เดียวเด้อเวลาอยู่กับหมู่ก็ครู make sure that you know เวลาจะเว้ายังให้มันจบมันงาม when you with people make sure that you know when to sometimes the wording can hurt somebody else I'm not gonna say much that when you are angry control your temper make sure you control your temper คนเราบ่เคย angry จักเถือ right I'm never angry I'm just kidding they can read thatOkay, when you're in group, control your behavior, see? เวลาเราอยู่กับหมู่เต็มหลายๆคนระวังการประพฤติแต่ขน้อยการประพฤติ Yes, that's how they are. Oh, when you're in trouble, control your emotions. เวลาเรามีปัญหาเนาะจังสันนะอย่าลืมบ่ให้อันนั้นหลายบ่ให้อันลังเถื่อห้องเฮาหายฮุกเอาอังหั่นนะกับให้ระวังเนาะ Yes so what is it in with life that's blessing you control your ego okay กระสุอันนั้นละพลึกเพลอหลายเนาะลังเถื่ออันมีอย่างคนมีวาสนาดีอีหยังหั่น

just stay calm. Ah, okay. นั่งเถื่อจะสิบบ่ได้บ่ได้เห็นอีกต่อไปเด้ฝนว่าสินะกะลายอยู่เด้เอามาอ่านสู่กันฟัง Yep. Mm-hmm. What is that here? Okay, let's see. To be mum, no, ขน่อย 5 years นะนะว่าเรื่องคนหมักแม่ you know when you love your mom when you young that's how the age is changing ขน่อยเบิ่งเด้อ 5 years old ha I mom I love you 12 be 12 years old mom I can't stand you 16 years old mother is really annoying แปลว่า16ปีนี่แม่บ่ดีแล้วเฮ็ดหยังกับพิษเพิ่นเจ้านี่เฮ็ดให้ข่อยอันนั้นแท้บ่ม่วนบ่ยังอันน้อยเจ้ามียังหมอเอมียังพิษสังภาษาลาวเนาะ18ปี I'm leaving the house 18 years old I'm leaving the house แม่แท้จะว่าก็ you know so 24 years old mom you were right see that's how when you age let's see hang on 25ปีเพิ่นว่าอ้อ mom everything's right you know you were right of course the mom have to be ขน่อยเขาต้องจะให้ลูกดีเนาะแต่ว่าเวลาเพิ่นยังน้อย when they young they don't everything's wrong where the mom say something now but then started 25 oh mom you're right 30ปี30 years old I want to go my oh see I want to go to my mom's house yeah 30 years old 50 years old now I don't want to lose my mother. What can I do? 70 years old. I would give up everything to have my mom here with me. It's too late. Okay, cannot. You only have one mom. Okay, take care. While you can. She's a while she's alive. Yes, that's how kun how gonna pengkan.You have to love your mom. You have to love yourself. You have to lose your lover too. Whoever you love, you better love her like deeply. Or be honest, Royal. I'm just kidding. They bought wow. You have to see what you have to see. Ah. Okay. No, no. Oh my goodness. ฟังเพลงหนุนๆก็สิบ่ได้หลายหนึ่งเพราะอยากว่าหลายอยากว่าเรื่องกันนี่แหละเรื่องหักซ่าห่างไกลSo, wow, เรื่องการ dress เนาะ how to be respect dress well people respect okay บ่ว่าดอกตัวนี้ขึ้นหน่อยตามใจคนเฮาเนาะผู้ใดสิหนุ่งยังกันหนุ่งอันนี้มันธรรมดาแต่ละคนบ่คือกัน So you know why because I this one I got a recipe for this fresh spring roll So I don't know. I try to, but I don't think I can make it though. Oh, yeah. Thank you, bro. Yeah, kin hot ban. Miss home, homesick, right, bro? Yes. Okay. มาฟังเพลงอันนี้เป็นจาก France เนาะอันนี้แสงอันจินดาราเพิ่นฝากมาให้เพิ่นห้องเองเพิ่นอันนั้นเองเวลสิขอเบิ่งดูเพิ่นอยู่ฝรั่งเพิ่นส่งมาให้ I think it's คอหักคอหักเคียงคอหัก I don't know what she's saying here.ก็ยังฟังเด้อขน่อยเขาหักเคียงเขาหักเคียง That's how she wrote it though there คนอ่ะบ่มีเวลาหลายก็เลยอันนั้นซะอันนี้แสงเนาะเห็นผลไปอันนั้นนะไป on holiday อยู่แต่ว่าเพิ่นส่งให้ก็เลยเพิ่นหาบ่มีเวลา So okay เด้อขน่อยเด้อมอบให้ทุกๆท่าน listenJust said, I love you. That's about, could it be this song? เพลง Song number 2. มอบให้ทุกท่านได้ขน่อยฟังเพลงม่วนๆมื้อนี้ก็อาจจะบ่หลายเพราะเขาบ่ได้มีเวลาหลายนี่มีแต่8นาที to go just 8 minutes to go so I don't have มันยังขน่อยเวลาหลายเด้อเพิ่นเอาเพลงตัวนี้

Kung ano yung wala ka, umay, kung ano yung wala ka, simul na siya tayo bahay, kung... Wow, kung chang noy, kung noy, kung noy, yung minsan. My goodness, I have only 4 minutes, hon. What I want to do, I'm gonna go. Kung chay chuk sa no, kung noy, duh. So, kung noy, kung chay chuk sa tan, chan na. All you do, gonna listen to the tape. Go to, AM 1430, kung noy, AM 1430, that's a radio. So, no more Facebook, no more live, chung siya, kung noy, for... 7 weeks. Oh my goodness, gonna be long. ขอบใจขอบใจ thanks and thank you so much. ขอบใจทุกท่านเด้อขน่อยเด้อพบกัน November the 15th. I'm gonna be here. So gonna be long time. แต่ว่าขน่อยทุกคนขน่อยทุกคน let's see. อยู่ดีไม่แห้ง so make sure that you know why on the September 22nd gonna be fall.มือนั้นสบายดีแสงเปิดให้เลยเดินน้องสาหลายเปิดแหละเปิดแหละเพลงฮะนะขอบใจคนจะเห็นจะไปเที่ยวอยู่ก็ถ้าโอเคอันนั้นแล้วเพราะว่าที่นี่มันทิศสุดท้ายมือสุดท้ายเด้อบ่ได้มาเพราะว่าสิไปเจ็ดที่คุณเด้อบ่ได้มาสกกันก็มีบักสิมานี่อันเดือน11เดือน11วันที่15จะไปแต่ว่า gonna be playing in tape เด้ออยู่ในเทปเด้อ radio only not Facebook ขน่อยเอ้ยขอบใจเด้อขน่อย time to go I have to go ขอบใจ thank you ทุกท่าน I love this song so much

ันดาสัตวัตติดับรำบุญมกตุนังแปะอันดาสัตวัตติมาเพยยุ่งติดตามไอกระซาเจจารันอัดแก่ในนี้วัตเมียนบารังในประเทศกัมพูชีจับได้เจ็บเกิดกาในทั้งในที่ดับมวยใส่หาฉน้ำมาป้อนตรำใบร้อยหกสบายตามระยะกาโจหัดในขาในเรื่องสันทิสัญญามวยได้เมียนชมูธาสันทิสัญญาอาณาเพียบายบารังตามกาเปิดตุ่มเนะตุ่มน้องโรเวียงบารังดังขมายบานจับได้ตั้งปีฉน้ำมาป้อนตรำใบร้อยห้าสิบปรามอกไอ้น้องคือปีฉน้ำกลอยเปี๊ยได้ประมหากษัตริย์ไม้ประบาดอ่องดวงบางพญาสารฤกขมุ้ยตื้อประจัยอาทิริบารังนับปุ่ยองตีใบดำไม่อ้อยหมกถืออันตรกุมในประเทศกัมพูชีได้ในปีนุทัดในขนงกาประเทศประตุงกรันไตเจี๊ยสันทิสัญญาปีนิจกรรมหนึ่งสมปองในเพียบได้ปนนองโดยคณะเคยถากตัวแต่ปรำไปน้ำกลอยหมกตื้อบารังบางสำไรหมกถืออันตรกุมในกัมพูชีคือมวยชั่นนำบรรทัวปีบารังบานโจหมกกันกับตึกใดโกสังชินะตามระยะสันทิสัญญามวยจดไงตีปรำมิถุนาชั่นนำมาปอนปรำใบร้อยหกสิบปีในทั้งไงดอกมวยใส่หาชั่นนำมาปอนปรำใบร้อยหกสิบใบโอดอมเนวีบารังเดือดหอนแย่บานอันเจยหมกตีกรงอดงดำใบบรรจุบรรจุเอาตัดไม้ดอกประเทศกัมพูชีเอาเจงพอดปีอำนาจอธิปุระบาสิมในปีนู้ลุงนรดำได้เมียนประเนียมดังทางอ่องวัดได้มีนกาอ่องไออย่างครั้งตัวหน้ามุ้ยคลายไตเสียมทื้อตกบกมันนิ่งหน้ามุ้ยคลายบารังกาเปียสระขมายมันบ้านคือบันดอยเอาประเทศเวียดนามยกตึกได้จิกาปุ่นหอยได้ทาพระใบดาระบาประอ่องแตงใต้สังคมแต่ละอันตรกุมระบาบารังดำไปกิดพอดปีกาแบ่งใจตึกได้ขมายโรเวียงประเทศจิตคางแตงปีคนไทยในปีนู้บารังผมตอนจูหมกทเวอนานิกุมะไกนึกประเทศเวียดนามเหนือเอ่ยคนไทยตั้งปีชนะมาปอนประมาณใบร้อยหกสิบปีหมกบาบัดบ้องบังไอกระบอกเสียมประเทศกัมพูชีเธอทัดนึกขนงสถานภิมุ้ยประกอบโดยกรุธนาในที่บ่มพอดนึกทั้งไงต่อมุ้ยใส่หาชนะมาปอนประมาณใบร้อยหกสิบใบนู้ประบาดในรถล้ำก็สกจิตยูโปรมจงหัดแต่เลยขาจมูกตีสาพิบาลบารังดื้อกรอแย่ตือสันทิสัญญาอาณาเพียบาลบารังในเฟ้แต่ดื้อกรอแย่หมกที่กรงอดงเมียไงดำมุ้ยใส่หานุบารังเมียนกูดาวมุ้ยใส่ตัวหอยคือเกย์เธอทุกอย่างนะกบอ้อยกติอองเคลื่อนแต่ตื่นหนึ่งตะที่ตั้งระบอกเกย์นั้นกติเสียมปุ่งรีอธิปุระบอกเกย์หมกภายในอัคนีบานยุ่งแต่ตามสันทิสัญญาจดไงต่อมุ้ยใส่หาชนะมาปอนปรำเบโดยฮอกสับใบนุ่งได้เมียนเจจรันจำน้อยหอยได้ขมายพอเราตัวอ้อยบารังนึกสันทิสไรเพียบเจจรันนึกตึกได้ขมายบารังเมียนเพระกิจอาจรักษาสันดับถนอบระบบปฏิกรรมปิจีนึกจุ่มฟูมกกะกลมเรียมกลมให้หมกปีขางกระไรปนแต่ในขนงสิทธิสัญญาโนกรมีนใจได้ถ้าประเทศกัมพูชีมันเตยดักตุ่มเนะตุ่มน้องเจียมุ้ยประเทศน้าเตี้ยเต้คือในโครงการนี้ได้มีนกาอยู่พร้อมปีบารังดังใบอันวัดสิทธิสัญญานี้บารังดักเรศดังมันเนี้ยเอาเนื้อประจำกาในกัมพูชีหอยกัมพูชีดักเนี้ยดำนางมันเนี้ยเอาเนื้อประจำกาเนื้อที่กรุงไซกอนบนตัวปีพรำหากสัตว์ไม่ประบาดในรถดำบ้านประทับเลยฆ่าแต่ก็สันทิสัญญาลุพระองค์มีการปรุยประติย่างมเหมีลอยหายท่าสันทิสัญญาลุผมตอนบานเตอร์ประจักษ์อธิริบารังเนื้อที่กรง

ปีประอังในชนามาปอนปรำบุญเลยประบาดในรถดอมบานสำไรเอาไว้ประอังมาจางยุคกันเถอะเยี่ยงเตอร์ที่กรุงปารีจุมนู้ประอังดำไปโจรวมขนงปีปอประเทศอาณาณิคมได้เตอร์เรียบจอมในที่กรุงปารีในเปนูประบาดในรถดอมสังเคมธาเนออันเตอร์บารังในที่กรุงปารีอาจหนึ่งตัวตุสกอประอังมาจางยุคกันเถอะเจี๊ยอนาคตได้สลบไม้เจี๊ยมันขานตนใต้พระองค์มาจ่ายยุคคนท้อผมแม่นจีเนะเจ๊แอบออบตีพระองค์เจียมนุมเนะได้เชื้อแต่เลือกาเตียงตรังคือเมียนจุ่มเนื้อถ่าบารังเนื้อที่กรงปารีอาจยังช่วยโรคยุติท้อจูนพระองค์ชีวิตเอากาบนปีปวนุเนื้อที่กรงปารีพระองค์มาจ่ายยุคคนท้อบ้านประกอบอนุสารณะมวยเต้าอ้อยอาญาท้อบารังเนื้อขนงอนุสารณะนุพระองค์มาจ่ายยุคคนท้อเลือดระดังอมปีอมเปื้อมันกู้กอบใบระบบเรซิตองบารังตือปริดใบดาระบบพระองค์ตามระยะเนี่ยสารพจน์อมีนบารังเลือฟิกาโกมันเนี่ยได้สมองตรองหนึ่งลุงนรดอมหายได้บานอมดำนาพระองค์มาจากยุคคนโทมกที่กรุงปารีสำนมเรื่องยุคคนโทกอบานประตูเหลืองกาเซตบารังเลือมาตังขนมเล็กจบสายไงตีดับมุ้ยต่ออ้ายนำมาป้อนปรำบุญร้อยบานยกเรื่องนี้มกจบสายจีให้เธอเอาเนี่ยอันตรีบารังเธอบังคอมจัดวิธีนาการจีกำหัดคือดอกโหดเนี่ยดำนางเนื้อกองไปเจี๊ยเจี๊ยบันตอนปนแต่ในที่บ่มพอดเรื่องนี้ก็สงบสงัดตัววิ่งตั้งวิปเปนุมกบารังสอบกระเพื่อมพระอมจังยุคคนโทนะหายเถื่อไว้ครบแบบอย่างดำใบเรียบจำดักพระองค์มาจากซีสุวัตเอาสนองยิ่งแต่มาดองสมน้อมเรียงยุคคนโทนี้บานตรื้อเนี่ยสลายเครียดประวัติศาสตร์บารังชมูพแย่ของละม้องส่วนมันจะมันแทนถาในปีได้เรื่องนี้การหลังบารังในที่กรุงปารีบานส่งเอาล่วงในรถดำบัญชีเอาพระองค์มาจากยุคคนโทวื้อตรับตือสลบขมายวิ่งเชี่ยบนตอนปนแต่พระองค์มาจากยุคคนโทผมพร้อมหายบัญชาบารังดักมนุษย์เนี่ยเซิงเทียดในขนมกบได้เตรียมน้อมพระองค์ตื่นสลดใหม่พระองค์จังบรรทอกาต่อสู้ในที่กรุงปารีติดปนแต่ในที่บัมพอดบานเตรียมบารังนิรติเตือนสังหบุรีในทั้งไงมาเผยพระมิสาชนำมาปอนพระบุญร้อยบุญลุงนรดอมบานโจจีวงกุฎในชนามาปอนพรำบุญร้อยดับพรำพระองค์มาจายุคคนเถอบานเยียงหมอกที่กรงบางเกาะขนมกู้บ่มน้องหมอกบรรทอกาต่อสู้ในสลบใหม่ผลท้ายปีเปนูหมอกเกิดขมิ้นดำนั่งอาไว้แต่งอ้อปีพระองค์มาจายุคคนเถอในเปรดได้พระบาทนรดอมสาวจีวงกุฎตือเรซิดองบารังอองรีเดอร์มอตบานรีบจอมประกาศเอาพระองค์มาจาซีสวัสดิ์ลังสนองรีจีบันตอนปนแต่ต่อยแต่ปีฉน้ำกลายหมอคือในทั้งไงมาเพย์ปรำปีเมษาฉน้ำมาป้อนปรำบุญรอยปรำมวยเตือประอังบานตรือริจีพิเศษรีไอพีทีริจีพิเศษนี้บานประพฤติเกล้าอัตตะไตระบองลูกปูบูแต่ปีนุจีอาแกทิสาพิบาลบารังในอันดิจันประบาทศิสวัตภูมิยนยุบายโดยประบาทนรดอมตีเขาปีกุ้งนรดอมได้คัดค่อมรักษาตัวอย่าเพียบโรเวียงเซียมนังบารังหายได้สังเคิมท่าวัตเมียนบารังในอันดิจันนังเต้าบรรจบขนมปีฉับช้ำปลูแต่จอกนาต่อสู้เมียนกำลังขลังขาลุงซีสวัตเมียนจุ่มเนื้อท่าเมียนตายบารังตีได้อาปลายคลายประเทศกองปีเจี๊ยเอาเตอร์เจี๊ยประเทศมวยดาวตุ่มเนื้อในขนมดอมบอนเฮดิกในหายบานเจียในขนมริจิการะบบพระองค์คือปีชนำมาปอนปรำบุญรอยบุญตลอดชนำมาปอนปรำบุญรอยมาเพย์ปรำปีอะพิกรอมไก่ตมรุงบานปราประตูดาวสวัสดิ์เพียบขี้มุ้ยกุ้งซีสวัสดิ์ประเทศกัมพูชีบานบ่อจุ่มเฮียนย่างสันซำสันซำชูตัวรอบเพียบสมัยตมเนื้อในศตวรรษที่มาเพย์ขยมนั่งในเย่รีบรอบอมปีสกรรมมาเพียบตมเนื้อกรรมนี้เจียบนต่อหมกเทียนในเปกรอยในสัปดาห์นี้ยมโสมนิเยเจปธรรมอมปีพฤติการสำคัญได้การมีเนื้อในขนมเรียกลุงศิสวัตรพร้อมแต่งประวัติตัวระบบสไตล์ไม้องนี้

องรบมาจุบายดอสไลปนใต้นึกดำชนะมาบอลประบุนร้อยดอกประมุยเนปีได้กะสิกอกมปุงจุดสลับแต่เนี่ยงี้ปนดาหนึ่งปุ่นเนี่ยการตอบประดับดอยกมเพื่อนบานโจหมกเยยีกะสิกอแต่มาดองผู้เก๋ชุบจุดสื่อหายประไม่ประมุขเนียบ้านรับวันเนี่ยดาวโจตติกรงพนุปิงดอยขมิ้นบางอ่องปนใต้ดอยเนยจำใช่ปะอัมพีก็ประกำเนียชนามปอนปรำเบย์ร้อยแปดสิบปรำบารังมันปราหึงซาดำไปตุบตุเตแต่บานยอกพระหักแตกไม้เพื่อจีคายตัววิ่งในติบมพดปาตุกอบานสกจัดเรือบตือภูมิสลบเจวิ่งเจียบนตัวบนตัวปีล่วงสีสวัสดิ์บานสัญญาท่าหนึ่งดอกสลายเอาอภิกรมตุ่มเนื้อกำประเทศกัมพูชีได้บานจับด้ามมันติดมาดองมันติดมาดองตั้งปีรีดล่วงรถดอมมกบ้านปราบฤทธิ์บรรทอมกเทียนในขนงราชการประบาทศิสวัตรนึกจำนวนลุงนรดอมเรจิดองบารังนังอาแกเทศาพิบาลในกุสังชินได้กินเนื้อดึกน้อมไก่การนี้บ้านเชื่อเรื่อยยกมาถูใบมวยประกอบดอยครุฑนาคือดอกโหดอมนาจังอ้อปีพระมหากษัตริย์ใหม่ยุติวิธีดอกกำเรานี้ผมบ้านห้อยนู้กระตะพอลอตีแต่ใบจิบานนอมมกนู้กาบังเบาปิงตีประตีในขนงเรียกล้วงสีสวัสดิ์บารังผมบักเปล่งแปลงเถื่อกาต่อสู้ยกอำนาจพิสไอขมายกอบเปิดแมนปนแต่กีบานปื้อประเจ้าหนึ่งปัญหาเซมเซนติสได้น้อมตัวรกเศร้าเนจกรรมต่อได้เฮ้ยได้บังดาหมอกปีกาดึกน้อมกาไก่ดมรุ่งลอยตัวนึ่งปีกาได้กีผมบานโยชบังอมปีสถานเพียบจัดกลุ่มนัดรบบประเจจนขมายมวยวิ่งเตียบบัดพิสาวประวัติศาสตร์นี้สอไอ้คืนท่าการน้าเกย์ขมิ้นประกาศกรุบกรอนเกย์ผมอาจเฝื่อกำนายตมรุ่งไรกันนาสมปองบานตีคือมูลให้เจียสัตชานุมัติแทงอมบามานิเฮยได้บานน้อมเตอร์โรคพฤติกาเนียทไงดับรำใบเมษาชนามาปอนปรำบุญร้อยมาเผยปรำได้ลูกบักเดสเรซิดองบารังในคาดกำปงฉนังบานเตอร์ปุ่นเนี่ยได้ดอยขมายมวยกร้อมประหาชีวิตเจ้าแต่มาดองพฤติการนี้บานเกิดมีนแล้วในภูมิกลางวิวเฮยได้คลายหมอกบานเตอร์กิเอาชมูขาภูมิเดรชานในทั้งไงหนูเองเรจิดองบักเดสบานน้องขมายปีรู้เตอเตียปุ่นดาดาวิปุ่มปานปรับใจไว้ขาดขมายเอาไว้บันเต็มบันตุยส่องบักเดสอยู่ขาดขมายฟื้นกายืดตุยหายบ่าวเตียปุ่นดาเหมือนบานตอนเปรตคือนังตรีลูกฟรองซัวบูดวานได้เจริญจิตดองในพนมปิ้งได้บันตุยเชี่ยปุ่มขังบักเดสเจียมนุกกำเราโจจัดฟื้นกาดาวตักหอลมันใต้ปนนสาวบักเดสแต่ขมายยืนในปีนุเอาชมูธาจะไว้แขดบรังในแขดกำพงฉนังมีนจุมนื้อธาตัวแต่ปลาทอกได้ตือมีนพระสัตว์เพียบบ้าเนี่ยนักมีนประบังปุ่นตีบักเดสเอาเกิดดักนอจึงเนี่ยนุหายบังอัดไว้บังอัดตึกย่างคู่คือนึกที่บังพดบักเดสพร้อมเตียงเนี่ยออมดำเนินบานตรีประจิจุนขมายในภูมิกลางเลี้ยวปูดใดขณีประหาชีวิตเจ้าแต่มาดองจะไว้แคดบารังรูปนี้ผมดังต่อแต่สาธาประจิจุนขมายเจียมนุษย์โลดโบดกอบเปิดแม้นปนแต่การนาเก็บปลาทอกดาวประจะนิวยุติถอนึงมนุษย์เซนเจตนาตือรูปเกจชีพิเศษแต่ก็กรมครูสาเกะกิจบาเจียต่อได้วิ่งดาวขมิ้นบางอ่องมาอย่างเตี้ยการน้ากิจทัดในขนมเพียบต่อเฉาะเกี่ยมันโยนหยุดหนึ่งต่อได้เตะประเทศจนขมายจินเนกันเกิดที่พุทธศาสนาก่อเปิดเหม็นแต่เกะก่อนเนี่ยประกอบยุ่มได้ในขนมชีวิตบักเดสผมบ้านศึกษาประวัติศาสตร์ขมายอ่อยบ้านดับดอกตีพรุ่งถ้าตั้งปีเป็นนามกประชีจนขมายตายแต่งึบบังเบาจีนิกกลางน้าเนี่ยกรุบกรองดาวหัวพรมแดนบะพรำหักสัตว์องนากรุบกรองดาวอายุเตทอคือตายแต่มีนสไตล์มวยองเทียดเวก้าเวรมลุ่มเจียบนตอนโดยจิกัดในสไตล์ก้อนนึกจนดอกสัตว์วัดตีดอกพรำนึ่งตีดอกพรำมวยจีดำหายใครหมกเทียดเจริญนาต่อสู้ระบบอาจารย์สู้ปูกำเบาอาจารย์แฮมจิวรีไอพฤติการเนีย